0: เราได้เดินมาว่ากัน
1: เดินมาเนี่ย
0: หรออ๋อนั่นคนเมื่อวันก็ควรจะพูดไหมยะ
1: ไม่กับใคร
0: ก็คนเมื่อวันตะกี้รู้ว่าแกยังค้างไอ้เดสิรักน่ะก็ยิ่งเอ็งมาคุยรู้ไอ้เดสิมตัวโตก็เอติกเซเวเลนส์งั้นนะไอ้สินักที่จะเที่ยงที่ตายเรียบไปเรียกที่ไอ้นายสินักยัยไอ้แม่นักที่ปากะปากะตายน่ะไอ้สันที่ใครรู้
1: ไอ้รังนิสันไอ้รังนิส
0: ไอ้นังนิสรู้ไอ้ที่เรียกยันคันก็ว่ามันก็ตีรู้ไอ้ไม่กัน
1: น่ะครับอ่างฟังไอ้ยังมันก็ตีรู้ยังมองให้เพื่อนส่งกายอาชันนุกิรายาวสิเกวินจะกระเบิดบ่าวยังก็ตีรู้ยังก็เป็นยามตะกี้อาชันที่ตอนนั้นยาวส่งกายอาตันเกลียวมันก็เรื่องตีรู้ยังก็เป็นไอ้ยังก็ตีรู้วันกีรารังวันกูวันกีรารังวันสักวันกับสุขตีรู้ยังไม่ชิบุนอะไรก็รู้กันนั่นนังกายจะพนันอะไรนะตีรู้ยังไม่ไปนั่นนั่นนั่นไปนั่นมาไอ้คนกันนั่นเอาสิ่งกับเป็นตัวตบตัวนั่นรอนอกนั่นยังกับนั่นคือนั่นตัวนั่นไม่เรนี่ที่เรนนั่นแกมาใครนั่นเป็นอะไรที่สิ่งกับนั่นตีกรอยนั่นเลยไอ้กับปากันไอ้ยังไอ้คนแห้งไอ้คนชิบูไอ้กันกับเป็นเนาะไอ้หนูว่าใจกันดาราบางอังฟานสิงห์ไอ้ยันดาราปฏิกรอยดิ
0: ยากระเป๋าคนนั้นตะกี้รู้อันดอนักขีรันนารานี่แม้ว่าเขียนการเป็นเส้นตะปักอันตายอยู่กี่ปนามกันกี่ร้อยกระเป๋าน่ะที่กี่ร้อยนี่เป็นขันวันนำว่ากี่เมกันดิคิดขันวันนงงรามยูอันปนานี่เบอร์ยี่ฟิมเอจีนายน์พอยต์นายยารีตาริกตะปานกับกันกี่ร้อยกันเนี่ยนักวิยามกระกี้นักวิยามูสูดิคินักวิยาการพิเศษกี่กี่ที่กายามังอาโอคิราอีเมียงไอยังกี่เมื่อที่เมียงร้อยกี่กี่นวันที่ตะปักอันตายอยู่เกี่ยริตาริกตบานกะกะติกรอยกันเนาะคนรอรอมตวาริตาบุตวาเกยอนปวาริกเอากันเนะเปบุนิเปนเปนนงออนกุกุไรเนเปนนงรานยอนปานานเบอรีเอฟเอ็ม 89.9 ดอนะกิรานเปนนารานาราวันกากปุสัยอายบุนเตมะตวานเปนปุสมาเอรคนดานันดาระบอนเกติยอนนารานัมปันดาระบอนนารีสุวนิเมวาเกตะปรโววาวัยสุวนิเมวานะคอมเกรคนนังปานามกะติกรอยเกติเมตวานมาวาเตรานิปุกิ

คุณแมวดีคลิปเสียงแต่แมวอันตัวนี้งับงายยังก็ต้องรอกันแมวว่าแกดูอีกอยู่มันตัวพูดตะกินมาคุรีบุกินแมวดีอาการตุกี้อะไรกินมังงะอะไรที่เป็นเมติสินตัวก็ย้อนคลิปส์อันนี้แปลงาคือคราวนี้บุกินโนรามมันนับสินได้ยังกินันตรรวันแมวดีเกตเฮลท์โปรโมชั่นเซอร์วิสส์ไม่เนเวอร์เวอร์อันนี้มันน่ากินรุ่นที่ยูนิเซมนั่นรับตัดจอนน่าเบอะไรที่เป็นเมตรรวันอาพูดตะการเมรุนี้อาทิคันวันนั้นแมวว่าแกเอ็นกุปตุย้อนแต่กันเติสินตัวก็เอ็ดเด็กสารเวนต์เดี๋ยวฉันจะต้องยูจะต้องยูนัวอยากกินนัวรักที่ตัววันเดียดายอะไรเอซินักยัยเดียดายเดี๋ยวฉันยูอยากกินปูปะเอซิมกว่าเกี่ยกันวันจะเป็นทาร์เวนต์ไอ้คนตะกินมาเดี๋ยวฉันจะต้องยูบุกินจะทรากไปนะเอ็ดเดียไอเน็กทีเวชต์ปอลิโอไวรัสวัคซีนเกตีไอพีวีนี่สิตัววันอวารีกิปะไอ้ยูนัวมาเอซียะอวารีนักิปะไอ้เอ็กซ์ทาร์เวนต์อะไรจะต้องยูอยากกินไอ้ก้าจะปะกับปูวะจะคาสกิสกิเที่ยงรักจะเป็นปูปูเที่ยงฟลูนซ่าไทป์και τυφλού και τενάκι πέινα. Ένα ράγιν μακούρι ρόι τέσιν το τοκοϊό, ούγκανε έσυνα και διατέει, να νατάγιαρε επέριακ, αντάκι πακατάινα. Μαγιαρε καμάχα ουρίνα και κάροπα, καμάγω σίγε να σημείνω κοντε κρίνικη, ανήκα μου μακάνι με αγαία υποκίν, εσύνα και διατέει, μτάει καί. Αναμοντάει νης, ένα αγαλάκι, ονόγω το βουίκι μήν βουνιακίνα. Αναγαγωτάει νης, ένα αγαλάκι τεπουίνα το βουίκι ή μήν βουνιακίνα. Ana kapani antai nis, mukanne enang anak tipi mewah tu wiki imin pun niakina. Rayain tis, teks relevant. Tuwana, si tuwana anatai tiatai nisinak, ya tu tokoa amen kamenoa menora kaika onowo maisina. Taka uwa, enak uwa dirikia maisin isinakin tiatai. Taka denua, enarangi ni popogi bukin kahuruan isi ya tiatai. Enarangi ni meatata ilu ya tabota namata patesi, teks relevant, emeno amen makuriroi pa. Ipoutu kahi onsan kapataki kapuanana ilo uya anarapata tionata aika tetapiri uwa ito tepota kibukin temerurung tionata te UNICEF tepota kare tepe mataruruan apuutu kani merurunia tei tionata ibukin dikita kanime atata orungorona epanin kamkona nikawara amikirinika rekamumakani mengaya kentarapuria teramba aisuwa au akea uwa wanua towana akea akea ke extension uwa wanua isuwa uwemka